0: เชื่อครับแม่จะมาแม่ครับผมแม่แม่ครับแม่ไหนจะมา
1: แม่ผมน่ะที่คนไม่ถึงที่ไปความคนเลยนะที่ว่าที่คนความคนไม่เชื่อไม่ใส่โทรศัพท์ไม่ใส่โทรศัพท์ไม่แม่ที่ได้แม่ไหนแม่ไหนใส่ชาร์จไม่ใส่ชาร์จแล้วก็ความคนเลยแม่แม่ไม่ทำโอ้แต่แม่ก็ไม่ได้เรื่องความของแม่ในการแทนงานต้องดูความอัศวะและตำแหน่งที่จะเป็นเพื่อนคู่บ้านอัศวะและเกิดในความตกแต่แต่ก็มีความตกในความตกว่าคุณว่ามันจะต้องรู้สึกว่าคุณต้องไปกับคุณต้องไปกับคุณต้องไปกับคุณต้องไปกับคุณต้องไปกับคุณต้องไปกับคุณต้องไปกับคุณต้องไปกับคุณต้องไปกับคุณต้องไปกับคุณต้องไปกับคุณต้องเป็นเวลาสักชั่วโมงที่ไม่ต้องมาแต่จากเขาสักวันเองตรงนี้ต้องทำการเงินขณะเขาโพสต์ในความเสียตัวเป็นคนในเด็กในอัศวินจากสุดาเขาเป็นผู้ชายในตัวเขาเป็นอย่างไรแต่ที่สุดมือสุดก็จะทำเป็นคนของเราเองก็ได้เพราะเราทำก็ได้มือสุดก็จะทำเองถ้าคนตัวผู้ชายรู้ตัวตัวจากอัศวินที่นั่งตรงนี้ที่ถูกมาเองนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเอาไปเอาสารเอาไปทำตัวเป็นอะไรได้ที่เราเรียนตัวเป็นอะไรมาทำตัวที่เราเรียนทำตัวเป็นอะไรมาทำสารเรียนตัวเป็นอะไรคือเป็นเจ้าหนี้เองสมมติผมเองเราผมเองทำสารทำตัวทำตัวที่เราเรียนตัวเป็นอะไรแต่ผมเชื่อสิ่งที่เราทำแล้วเป็นทำแต่ไม่ใช่ตัวเชื่อทำตัวเป็นสิ่งที่เราทำแล้วเป็นอะไร
2: Thank you.